อารมณ์สองสามอารมณ์สองสามสี่ห้าสำหรับท่านที่อยู่ภายนอกนะครับในขณะนี้เหลืออีกเพียงเดียวครับหลังจากเราจะฉายแล้วครับ

กอายมานหลายยาสุเห็นอายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชอดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในคู่สุคน

อายกี่ดีอย่าเฝ้าขี้เหงากายหลายเด้อเห็นอายนี่ดำค่อยลอยอย่าเฝ้าไพ่เหงาเว้นบัดนะเหงาน้องลมกลางวังยังสิได้เอิ้นใส่อายหรอกนะ

หัวแก้วพระพุทธาขมาพ่อพญาสารสังขอไว้จะไม่ผู้สู่แล้วหมอระดกบอกแล้วมีอยู่รอกในโตพี่แล้ว